0: gyal wayo ti tsum in o mingoa na RTG na kol ayo compañía hana ke familia nayo na kon deyo programa na yalwa dona kon det son ino tradiciones na nun chu nun gue yo he linaya na ho angwe angindo chushi na kol wayo na likuan a tibia tinta na kothi shi chushi na wachi ana chi nan winde nan tain don dan lua man tain da ni ma tso chi chi nan da we man tain da ni ma tso chi nan da inde man tain da ni na chushi na chi ho calendario na ho ana kol a tu na kon no ana kol a tia nda e na he nda ya chukwa na ho likuan a chukwa calendario na a na kyo chi nda ya showe Jose Lorenzo.
1: Nato nyonda
2: เดี๋ยวเราจะยิงยอดินทอน้ำเอาลิตรใหม่นะเฮจิตจังจะอุ่นเฮหันตรงไหนช่วยด้วยหนูนั้นเดี๋ยวอะไรจินทอโยกเซลล์เดนโซสังเจ้าเฮน้ำข้าวสังเฮน้ำเหลือเฮจิในกุฏบ้าเฮนโยจิคุณยิ่งมันหนุนนั้นน่าจะซีเฮนั้นนั้นเดินดิจ่อจีน้ำข้าวจีนั้นเฮจิน่าหลับหนูอัดตี เอาให้มายานได้สิเห็นนั้นแค่ได้สิมายู่น่าสกวยกวาดโตนั้นโดยจีนั้นเอาเลยนวลิจ่ายานุ่งมันจะซาอยานุ่งมันจะอ่างมันจะกะมันจะเสียมันจะชัวคนไม่นั้นยานุ่งนั้นนะเพื่อนนวลนวลิจ่ายจีโหฉันนั้นเพราะอันนี้นี่ช่วยนั้นนวลิจ่ายจีไม่นี่ยานุ่งอันทงแล้วนุ่งหน้าหนุ่ง นอกเหรอแต่เห็นตาแต่ตาองค์เล่นตาองค์เล่นตาเวนตาแต่เฮมมากันนานกว่าหนูช่วยแต่ตาแต่ผิดช่วยแต่ยิวผ่านแต่แต่ยิวแต่ไม่ชอบแต่ยิวแต่เฮมมาอย่ากว่ากว่าคนหนึ่งอย่ากูเจอจากจิต เอาเวลาตีตินทอเลยตินเกียวนะวันนี้ตอนตีนี่ตินทอนะวันนี้วันเนี่ยตินเกียวนะเจี๊ยจีนที่เขาเนี่ยมันยิวนะหรอวะไอ้ห้องที่เบี้ยวตีข้าวสดที่มาที่เชียงที่เกี่ยวนี่มาเหตุนั้นน่าจะอย่างเหตุตอนนี้จะเดี๋ยวตินทอจิตจังวันนี้ตอนตีนนัตโต้ยอนดา
0: Angwe chi chikwe nan yat sa mi chin nan koni manti hu na man tsukwa shwen to na yan no tsanin tin un una kon kya te don una kon kya ha mayu chin nan ko na kon deya tradición en mi mingoa minga te to shin nan tsaya kui pausa him hel kwan daya